าตั้งยังมันไม่ตัดไงเปล่าคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบียนชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูเช่นเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนิเอลโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ฟาวน์ก็ซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเคย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาฟิสดุนสุกย์สังสัสตามาบิ๊กรีเฮียไอร์ฟบานาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kakcha kubin byabastha chha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur to internet pani jodincha thau ama mate lange takhe au talno betau mahider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 0215 45787 94 4 20 35 41 abhoyo a good very good very good

มาตั้งความมือตั้งไงปีเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบิดาทุกชิปยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิแม่ยังมาเล่นงงเลยคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุและสัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอียร์อะไรแบบนั้นเนี่ยสุบิดาพินชายจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिंटर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हो आमा मन चाहिँ आने डाके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी अब यो फोन नम्बर 0215547887 9842535541 अब भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड

มาตายมาตายไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไปเรียกชุกชิบยันชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยยันมาเนี่ยคนนี้คุณทำไปนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและสาตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์คนนี้เอาชิบยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอไอร์อ่ะปบวนาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kacha kubin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau ama ma kai lage take aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 015547787 9942535141 aw bhayo aw good very good